0: ว่าเอ้ยจะพอดังสวรรค์ข้างอังว่าเสียชาวันดัดใส่ยามาเชื่อผู้มุ่งตรงมาเลยฮัตเกย์บ้าไว้ฮัตบ้าชีบ้าไอ้ซัมโบโคไอ้ชูท่าบ้าดูแลขันใจจะมุทันเลยบ้าโคซาลิมชีดับชิงเกย์บ้ายันชีบ้าอย่าดัดวันนั้นบ้าดูคันฟิตนาดักจ่ายลิจีตะเกตูเชก้าวนัทลาลาชีชีเคจาวไอ้ซาลิมชีดมาบ้าวากุ้งคาร์บังฮันชีดูคาบ้าวันนั้นอาชิกิงฮันชีชามารจูนาเดียวังกุลีอาเบร์กับอควายสติบิทารีดักฟาร์ซูชีเดียวังฟารีดมุเชก้าซัมมุดินการีอาชิกิงฮัดกัยสูเนชรีอัลลาฮ์ชีเนยนีเอ็มตาอาเบร์กับกษัตริย์มุดขันยินตามุกโอฟันตามุกลาลาตาดจิปิงโกชีมุกยาเอ็นตายาซามุยันซุมโมเรตาเซคัมบามาซุมนาฟุนชีดวะตันดะสุเกนุคุรารยันชีรายมมุยะโซบาบังบันชีมุฟะฮินตะมุฟาชะวะจัมฟาชีดัมโมเรอะฟิรกะกะซะรยันชีควะดัยเกตาดอลากันชีชีเกชินกะริฟินอาดัลชีดะซียาซันนันนะฟะกีรันชีกาชาเกติกินกะดะซาลุนชีมัยซากะฟะดาจิกินอันชีมัยวันนังฮาลียาวชีเนฮะดะรีอาดังกาเนโคมัยยะฟะตะมะนะกะริยาเนดุมซัลโลกะรซัมโบเนมัยงวันนัลลานันเนบามาซิซียาซัรมาอูลาบามะกียาอันชีดิลลาลัยบาดะอิดัมมะสุตูบะดะวันนัมบาฮะดะกัยบาซัยวะนิกะรุโคบาดันชีคุมะไบดะดะโคมัยบามุลกินกัยบาซังไคเนบาบามีจะกะฟาชิดาดีบาบาอัลกะวะรอรินกะริยาบาอินดะมาซุอิรุวันนังอะกะบายันชินไบซีนะนะโคมัยบาซัยอัมมันตาดะซุซาลินชีอันซอนาอังกะชะญาฮิลชีอันตุมอุชะตูชัลลาลาชีโรโคดะบาราดะตุมาซันชีนะระชิงไอชีดะยะวันบาร์ชีโตซัยคะกะอัมโมเรยันชีวัลลาฮิดัมบาซันยูนาฮะดะกัยดะวยาคะกะยาซอนาฟุลลุมคะกะนูซาบันฟิตินายา
1: อังกะละซอรอฮะรวีกะรดิลซอนดินเนยากะเยซีโกซีfilai ne tamtama shi kuma Abakar Ladan Zaria wano alaman zare filai do num sawai to ayina sabon do sawa gambaro daji ndarason kirnin kilomita fisko skunno da uwa felanzu fm faras kalam de tamtama faras kalam do balbal citi wudine maududi shi man num sawa do roko chinwa kurwade man num sawa do yidere panduma sawa bulin nasa do nyanme kininga dugo ta nyada wasu kisha misalo go yana sha lokturin gomna ide yinirma kalami fani min duero areni min na sha din sawa shi kuma bulin roko chin wada bulin dan naso nyiron gani taine kala da maudu go yana kamaro faras kalam din zandia de ndo kusoto ndedi so ndu ishin ba na sha do sandi konga ide au sandi zero ide gulle na ma na sha kisha na ye au sandi kuma sandi kla ya keri ai ya gana ya gansi ahun dron da ya kam mana dana amara bi kirin tinde so ndada ne diol wa mana ya da furmiyo konga ya she wakil daga alaman zuri she andero bayan su dinno abi waka la dai diol wa mana edo ande hafa ndu indi shi makuri usku fal diol lar fal usku fal yo ara kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar ara ke dio harbi kada tinde so kamar diol wa mana de purum gata nye bon ma ndero botum kararo olona ni madaji wakil do zai roi au wakil ko ngaye gulle a hutu ngo bayan do sha sir now ya gana ya ganze bayan de au panturama misal so machina misal la anza sendi au anza gaide faidan karuza ko dala le zain duzo andero so foras karab dero gara la so kara ngoda dani sha du gonyo salam alaikum wa alaikum salam duma na jin
2: ba san ka ndaru do
1: nda patu kilewa
2: kira zalai nda kira nda da bari ya ganci ndaru do
3: kilewa zalai
2: isa musa mana jin goy dam garin gawo kada seda
1: Isa Musa ushe kinshero
2: aka ushe ushe kidaro
1: Isa Musa awo kajin fanuma
2: ah fangana